ท่าเอียงของการค้ากับต่างประเทศของจีนงานตลาดนัดสินค้าค้าเข้าขาออกจีนครั้งที่135ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้โป่งปี2024ได้ตั้งให้มีเขตวางแสดงการค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดและสั่งต่างประเทศเป็นครั้งทำอิฐทั้งได้เข้าร่วมงานวางแสดง3ครั้งเรียนติดทุกมือนี้การค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของการค้ากับต่างประเทศซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ดีงานตลาดนัดสินค้าค้าเข้าขาออกจีนที่มีประวัติมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนั้นเดินไปตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ของยุคสมัยเพิ่มความมีสิวิตสิวาใหม่เข้าในการค้ากับต่างประเทศโดยผ่านจากรูปแบบธุรกิจใหม่ท่านหลัวลี่บินห้องหัวหน้าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเลข2ปักกิ่งกล่าวว่าในระยะ10ปีผ่านมานี้จังว่าการเติบโตของการนำเข้าและส่งออกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดของจีนสูงกว่าจังว่าการเติบโตโดยรวมของการค้าจีนความอัตรานับมือนับเพิ่มขึ้นในรวมยอดมูลค่าการค้าวิธีการค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดของจีนได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างว่องไวซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงการหันเปลี่ยนท่าแห่งเก่าในด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนไปสู่ท่าแห่งใหม่

ปี2024ในนโยบายต่างๆที่รักษาความมั่นเทียงด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติก็เป็นจุดสนใจที่สำคัญในเดือนมิถุนายนปี2024จีนได้นำออกคำเห็นเกี่ยวกับการเปิดกว้างการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติและสุญญูการสั่งสะสมสินค้าอยู่ต่างประเทศในเดือนพฤศจิกปีเดียวกันได้นำออกนโยบายและมาตรการจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการสุญญูให้การค้ากับต่างประเทศเติบโตอย่างมั่นเทียงนโยบายที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่ปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆในการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติตั้งหน้าสุญญูการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติสุญญูการปรับปรุงโครงประกอบการค้ากับต่างประเทศและหักษาให้มีขนาดที่มั่นเทียงและสร้างท่าแห่งใหม่ในการหัวมือเศรษฐกิจสากลอย่างต่อเนื่องตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี2024บรรดาแขวงใหญ่ด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนได้ก้าวไปหน้าภายใต้ความกดดันแต่สภาพโดยรวมแม้นมีความคืบหน้าอย่างมั่นเทียงซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ยัดมาได้แบบบ่ง่ายได้ในหมดปี2024มูลค่าการค้านำเข้าส่งออกของแขวงกวางตุ้งได้มีถึง 9,110 เตอร์หยวนแขวงจางซู 5,600 เสาเตอร์หยวนแขวงเจ้อเจียง 5,260 เตอร์หยวนนครเซี่ยงไฮ้ 4,270 เตอร์หยวนและนครหลวงปักกิ่ง 3,610 เตอร์หยวนการพัฒนาอย่างว่องไวของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในผลสำเร็จดังกล่าวอยู่ในสร้างวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในเขตผักสินค้าสังรวมของสนามบินป้ายหยวนนครกวางโจวแขวงกวางตุ้งจีนพัสดุในรูปแบบการค้าที่แตกต่างกันได้ถูกเข้าไว้ตามประเภทใบสั่งจากนั้นได้รวบรวมและถึกทรงออกสั่งอย่างวองไว้แล้วเกียมจะทรงไปแห่งต่างๆในทั่วลูกโดยผ่านเที่ยวบินของมือต่อไปปัจจุบันนี้ด้านกวางโจวได้ดึงดูดวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ 1,000 กว่าแห่งมาดำเนินธุรกิจปรากฏเป็นเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ประกอบด้วยนโยบายวิธีการโจรสอนสินค้าและการบริการด้านการธนาคารยังครบวงจรในระหว่างปี2015หา2023มูลค่าการนำเข้าส่งออกด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของแขวงกวางตุ้งได้เพิ่มจาก11ตื้อ300ล้านหยวนขึ้นเป็น843ตื้อ300ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 71.4 ส่วนห้อยเฉลี่ยต่อปีความอัตราส่วนการนำเข้าส่งออกผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติทั่วประเทศจีนถึง1ส่วน3ในซุ้มปีผ่านมานี้ด้านเซี่ยงไฮ้จีนได้เปิดกว้างซองทางส่งออกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยได้เปิดซองทางส่งออกทั้งทะเล960สำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติทดลองดำเนินการบริการส่งออกการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยผ่านเส้นทางไปรษณีย์ขยายรูปแบบการติดตามคุ้มครองการตีกับสินค้าผ่านด่านภาษีต่างกันสำหรับการส่งออกสินค้าขายย่อยในการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติยกสูงประสิทธิภาพโดยรวมในการโจรสอนสินค้าของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ผ่านด่านภาษีเซี่ยงไฮ้อิงตามสถิติของด่านภาษีเซี่ยงไฮ้แสดงให้เห็นว่าปี2024จำนวนไปสั่งส่งออกสินค้าของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติผ่านด่านภาษีเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 12.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2023ปี2025การค้ากับต่างประเทศของจีนจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากสภาพโปแน่นอนอยู่ภายนอกโปแมนน้อยท่านซังไบชวนหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสากลมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศจีนวิเคราะห์ว่าการหันเป็นแบบดิจิตอลของการค้าเหตุให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่เป็นการค้ารูปแบบใหม่ได้ช่วยยกสูงประสิทธิภาพการค้าอย่างหลวงหลายได้สร้างความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ทั้งฝ่ายสนองกับฝ่ายที่มีความต้องการและสามารถประหยัดต้นทุนในการค้าขาย
การค่าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดยังจะสืบโดเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่องแสงเทิงพลังขับเคลื่อนอันใหม่ในการค่ากับต่างประเทศของจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปี2024มุนค่าการค่าน้ำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านการค่าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติหมดปีได้เพิ่มขึ้น 1,000 ตื้อหยวนเมื่อเทียบไซปี2023ในองค์กรธุรกิจเกือบ 700,000 แห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อน้ำเข้าและส่งออกนั่นมีองค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติหลายกว่า 120,000 แห่งจำนวนองค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดอีกครั้งใหม่นอกจากยอดจำนวนเพิ่มขึ้นการพัฒนาขององค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติก็ปรากฏมีท่าเอียงใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่การเผยแพร่และนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างทั่วถึงได้สร้างความเป็นไปได้อันใหม่ให้แก่การเล็งส่งออกผลิตภัณฑ์จีนโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติต่างๆได้นำเสนอเครื่องมือ AI ตามความต้องการของนักธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยเครื่องมือ AI เหล่านี้มีบทบาทต่างๆรวมทั้งการแปลภาษาการสรุปคำศัพท์สำคัญการเรียบเรียงข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับสินค้าการวิเคราะห์ด้านการตลาดและอื่นๆซึ่งได้สนองการบริการแบบอัศจรรย์อย่างครอบด้านให้แก่นักธุรกิจสินค้าที่นำเสนอโดยผ่านการปรับปรุงข้อมูลจากเครื่องมือ AI แม้จะถูกผู้บริโภคอยู่ต่างประเทศซอกคู่หรือค้นพบและจัดซื้อได้ง่ายได้กว่าเก่าตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีวิสาหกิจขนาดกลางและน้อย 30,000 กว่าแห่งได้นำใช้โปรแกรม

เข้าถึงตลาดประเทศจีนเส้นเดียวกันยู่แขวงเจ้อจางในระยะเทศกาลจัดซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต11พฤศจิกปี2024การนำเข้าสินค้าขายย่อยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอยู่นครหญิงปัวยังถือเอาอาหารเครื่องแต่งหน้าและอาหารเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อบรรดาสินค้าที่ได้รับความนิยมเหล่านี้แม้นมาจาก102ประเทศและเขตแคว้นประเภทสินค้าขายย่อยที่นำเข้าโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอยู่นครหญิงปัวได้ความเอาเลขประจำตัวผู้เสียอากรเกือบทุกค่อยรายการยู่แขวงชานซีนับแต่เขตผักสินค้าสังรวมอู่ซู่นครไทเหวนได้เปิดบริการนำเข้าสินค้าขายย่อยทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเป็นต้นมาสินค้านำเข้าได้ลื่นกาย 2,000 สนิทซึ่งได้ตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคภายในประเทศเติมอีกอยู่ในสั่งที่ตามคุ้มครองการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของส่วนพัสดุไปรษณีย์ด่วนด้านสนามบินสากลนครหลวงและในเขตผักสินค้าสั่งล้วมเทียนจูปักกิ่งอยู่ถึงสายพันธุ์ที่ขัดแยกและล้ำเลี้ยงแบบอัตโนมัติพัสดุเครื่องแต่งหน้าต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นได้กระเกียมเรียบพอยแล้วและจะถูกส่งไปจุดหมายปลายทางต่างๆรถบรรทุกหลายสิบคันจอดอยู่นอกสางได้ต่อแถวแลนเข้าไปพัสดุสินค้าต่างๆได้ถูกส่งไปถึงผู้บริโภคอย่างวองไวในระยะเทศกาล11พฤศจิกปี2024มูลค่าสินค้าน้ำเข้าส่งออกแบบขายย่อยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของปักกิ่งได้ลื่นกาย85ล้านหยวนในนั้นสินค้าน้ำเข้ามีมูลค่าประมาณ59ล้านหยวนตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาปี2024จีนได้น้ำเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคมีมูลค่า167ตื้อ820ล้านหยวนซึ่งได้สั่งสถิติสูงสุดใน11เดือนผ่านมาและเพิ่มขึ้น 14.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤศจิกปี2024ท่านหวังลิงจุนห้องหัวหน้าองค์การภาษีแห่งชาติจีนแนะนำให้คู่ว่าปี2024จีนมีข้อมูลบันทึกการนำเข้าและส่งออกกับเกือบทุกประเทศและเขตแคว้นในการแบ่งกลุ่มสถิติขององค์การสหประชาชาติในนั้นคู่ความการส่งออกได้เพิ่มขึ้น1ประเทศคู่ความการนำเข้าเพิ่มขึ้น4ประเทศหรือเขตแคว้นเมื่อเทียบกับปี2023มูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับคู่การค้า160กว่าประเทศและเขตแคว้นได้เพิ่มหลายขึ้น

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังการพัฒนาด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดแม้มีสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับกระแสฟ้องแห่งการหันแบนแบบดิจิตอลของทั่วโลกนี่บ่เพียงแต่แสดงออกในประสิทธิภาพสูงและความสะดวกว่องไวของการค้าขายเท่านั้นแต่ยังได้แสดงให้เห็นถึงการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นการคุ้มของตรงโซการสนองการวางแผนสร้างสะสมสินค้าอยู่ต่างประเทศการสร้างยี่ห้อสินค้าและอื่นๆอีกด้วยโดยประสนากับสภาพการอยู่ภายนอกที่ซับซ้อนเขียวขาดวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดได้ปฏิสั่งใหม่เพื่อหักมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสร้างท่าแห่งใหม่ในการแข่งขันของตลาดอย่างประยุทธ์ยั่งทั้งเพิ่มพลังขับเคลื่อนเข้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการค้ากับต่างประเทศปี2024จีนได้นำออกความเห็นของห้องการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและห้องการรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการปฏิรูปการปฏิสั่งใหม่และการพัฒนาการค้าดิจิตอลโดยจะสุ่มยู่การสร้างเขตทดลองสั่งรวมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดสนับสนุนให้พัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดบวกแล้วอุตสาหกรรมปัจจุบันวิสาหกิจการค้ากับต่างประเทศแบบดั้งเดิมนับมือนับลายได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแล้วอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนสุกยู่ไหยี่ห้อสินค้าของตนเสื่อมยงกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดและยกสูงความสามารถในการเปิดกว้างตลาดอยู่ต่างประเทศอย่างประยุทธ์ยั่งแล้วอุตสาหกรรมสินค้าน้อยอยู่นครยี่วูแขวงเจ้อเจียงจีนได้นำใช้วิธีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดเพื่อเปิดกว้างตลาดสากลและบรรลุเป้าหมายการส่งออกสินค้าน้อยอย่างดวงหลายแล้วอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นครเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งจีนได้อิงใช้การปฏิสั่งใหม่ด้านเทคโนโลยีและความสามารถที่ตอบรับได้อย่างว่องไวได้สร้างระบบดอง

สู่การสนองที่เข้มแข็งในคงเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติแล้วอุตสาหกรรมผลิตเกือบและเสื้อผ้าอาภรณ์ยูนิคอร์นเฉินโจวแขวงฟูเจียนได้หันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามทิศทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคสาวต่างประเทศโดยตรงซึ่งได้ช่วยยกสูงชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ของตนในสากลท่านหงยงผู้เชี่ยวชาญคังปัญญาของเวทีปรึกษาหารือว่าด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลกับเศรษฐกิจรูปแบบท้องถิ่นกาวารูปแบบการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติบวกแล้วอุตสาหกรรมมีผลดีต่อการยกสูงกำลังแข่งขันในสากลของอุตสาหกรรมท้องถิ่นและมีผลดีต่อการสุขยุการพัฒนาแบบประสานสมทบกันของเศรษฐกิจภาคพื้นรูปแบบนี้สามารถส่งเสริมบทบาทการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มของวิสาหกิจในแล้วอุตสาหกรรมลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจยกสูงความคล่องตัวและความไวในการตอบรับของต้องโซการสนองโดยรวมปัจจุบันวิธีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่นับมือนับหลายเขินกว่าเก่าเริ่มปรับปรุงขั้นตอนการจราจรสินค้าโดยผ่านเทคนิคอัศริยะเพื่อยกสูงความโปร่งใสและประสิทธิภาพของต้องสู่การสนองในอนาคตการค่าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติจะอิงใช้เทคนิคใหม่เช่นทานข้อมูลมหาศาลปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งและอื่นๆเติมอีกเพื่อยกระดับการหันเป็นดิจิตอลของทั่วต้องสู่การสนองท่านหลัวลี่บินห้องควานาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเลข2ปักกิ่งกล่าวว่าเพื่อส่งเสริมท่าแห่งใหม่ของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่แสดงออกในการค้ากับต่างประเทศของจีนเติมอีกควานสืบโตนำเส้นนโยบายเพื่อสุขยุพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลส่งเสริมให้วิสาหกิจปฏิสังใหม่อย่างกล้าหาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลปรับปรุงกลไกช่วยสูญยู่นวลกันระวางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการปฏิสังรูปแบบการค้าใหม่ปี2025การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของจีนจะประเสริฐหนากับสภาพแวดล้อมการค้าสากลที่ซับซ้อนกว่าเก่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้เสนอว่าควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นเติมอีกสนองการสนับสนุนด้านนโยบายและช่วยเหลือวิสาหกิจในการหับมือกับความปนแน่นอนสำหรับวิสาหกิจเองก็ต้องเพิ่มทวีความสามารถด้านการปฏิสังไมของตนยกสูงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระดับการบริการในขณะเดียวกันต้องตั้งหน้าเปิดกว้างตลาดใหม่สร้างคุ้มสั่งตลาดแบบหลายเข้าเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงและกำลังแข่งขันในสากลของตนพร้อมกันนั้นต้องเปิดกว้างพื้นที่การหัวมือสากลอย่างประยุทธ์ยั่งตั้งนาเข้าความการกำหนดระเบียบการสากลด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติและสร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจตลาดสากลอย่างกว้างขวางขึ้นกว่าเก่า

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพโซนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนการดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังระหว่างวันที่23หาวันที่25กันยา2026นี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เดินทางเยี่ยมยามอเมริกาทางรัฐกิจตามการเสื้อเซินของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาสนั่นและอย่าทำอิดของรายการเมื่อนี้เซินท่านหับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากสำเนาเอกสาร3ฉบับเห็นได้วิธีการอยู่ร่วมกันระหว่างจีนอเมริกาท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่25กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนพร้อมภรรยาท่านนางผงหลี่หยวนได้เยี่ยมชมหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาโดยมีท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาพร้อมด้วยท่านนางเมลาเนียภรรยาของท่านหวมพาทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริงในปัจจุบันเสื่อมสานกันอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งนี้ข้อมูลเอกสารอันเก่าแก่และรูปภาพต่างๆได้เป็นสักขีพยานให้แก่ขบวนการที่บ่ธรรมดาระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาจากการบ่มีการพัวพันกันเป็นเวลายาวนานสู่การจับมือแบบข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกการเยี่ยมชมของประมุขรัฐ2ประเทศครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการหวนคืนถึงอดีตยังเป็นการรับเอาสติปัญญาจากประวัติศาสตร์เพื่อปรับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพัน2ประเทศให้ถูกต้องท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่24กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นโอกาสจัดการพบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวขึ้นต้นว่า
2: ประมุขรัฐ2ประเทศจีนอเมริกาได้บรรลุการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันภายในเวลาบ่ฮอดครึ่งปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บ่เคยมีมาก่อนในประวัติการพัวพันจีนอเมริกาม
1: ักผลแบบบ่เคยมีมาก่อนนี่ได้มาบ่แม่นเรื่องง่ายแต่แม่นเกิดจากทัศนะท่าทีที่เคารพซึ่งกันและกันและเจตจำนงที่ปฏิบัติต่อกันอย่างจริงใจระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาตอนบ่ายวันที่23กันยา2026เมื่อท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนเดินทางฮอดนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาด้วยเฮือบินพิเศษท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาพร้อมภรรยาได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านสีจิ้นผิงยางลงจากเฮือบินจับมือกับท่านโดนัลด์ทรัมป์อย่างสนิทสนมและทักทายสบายดีซึ่งกันและกันการต้อนรับในระดับสูงสุดแบบนี้แมนบ่ค่อยเห็นในประวัติการต่างประเทศจีนอเมริกาสังเหตุให้การจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกเทื่อนี้มีความหมายสำคัญนักแน่นยิ่งขึ้นอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้เก็บรักษาฟิล์มวิดีโอตอนหนึ่งที่ได้บันทึกการจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกอีกข้างหนึ่งเวลา 11:30 นาทีของวันที่21กุมภาพันธ์ปี1972เฮือบินพิเศษกองทัพอากาศหนึ่งของท่านเรย์ซัตมิลฮาส์นิกสันประธานาธิบดีอเมริกาในเวลานั้นได้ลงจอดอยู่นครหลวงปักกิ่งประเทศจีนวิดีโอได้บันทึกภาพอันล้ำค่าคือประตูเฮือบินค่อยๆไขออกท่านนิกสันพร้อมภรรยาย่างลงจากเฮือบินท่ามกลางเสียงตบมือยางฟุดฟื้นท่านนิกสันได้ยางไปนาโดยไว้เป็นเจ้าการจับมือกับท่านโจอันหลายนายกรัฐมนตรีจีนในเวลานั้นที่ล้อถ่าอยู่ที่นั่น ท่านทั้งสองจับมือกันอย่างแน่นเป็นเวลาดนถึง1นาทีบ่ายภาพนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาภาพอมตะในประวัติการต่างประเทศจีนอเมริกาตอนออกจากสนามบินท่านนายกรัฐมนตรีโจอันหลายได้เว้ากับท่านประธานาธิบดีนิกสันแบบสื่อความหมายอันลึกซึ้งว่า
2: ท่านเดมือข้ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในโลกมาจับมือกับข้าพเจ้าสาวหาปีแล้วที่บ่ได้ไปมาหาสู้กันเนาะ
1: ท่านผู้ฟังท่านนิกสันเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนทำอิฐที่ได้เดินทางเยี่ยมยามจีนภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นผลสำเร็จอันพ้นเด่นที่สุดของการเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นสองประเทศได้ลงนามแถลงการร่วมจีนอเมริกาซึ่งเป็นเขียนหมายแสดงให้เห็นว่าสองประเทศจีนอเมริกาได้สิ้นสุดการประเสริญหน้ากันมาเป็นเวลาเศร้ากว่าปีและการพัวพันสองประเทศเริ่มหันไปสู่ปกติต่อมาท่านนิกสันได้เขียนในบทหวนเคลื่อนหลังว่าเมื่อพวกเขาจับมือกันยุคสมัยหนึ่งได้จบลงอีกยุคสมัยหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นการจับมือที่ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกข้างนั้นบ่เพียงแต่ได้หันเปลี่ยนทิศทางสายพัวพันจีนอเมริกาเท่านั้นยังได้เปลี่ยนแปลงสภาพสากลอย่างลึกซึ้งอีกด้วยกำปัญญาแห่งสายพัวพันจีนอเมริกาพอหอดจุดเวลาอันสำคัญก็มักจะมีการทูตประมุขรัฐกำหนดทิศทางเดินเรือในการเยี่ยมยามอเมริกาเทื่อนี้ท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
2: ข้าพเจ้าเดินทางมาเยี่ยมยามอเมริกาตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เทื่อนี้เมนเพื่อสืบสานมิตรภาพเพื่อเปิดก้วงการหัวมือเพื่อเพิ่มพูนคูณสร้างความผาสุกของประชาชนสองชาติ
1: ท่านสีจิ้นเผียงเน้นนักว่าการบรรลุเป้าหมายฟื้นฟูความเจริญหงเหืองที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนกับการเฮ็ดให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งแม่นไปเคียงคู่กันโดยบ่ขัดกันสองฝ่ายควรยึดมั่นความห่วงใยถึงประชาชนแสดงให้เห็นความเป็นเจ้าการทางประวัติศาสตร์สุขอยู่ภารกิจมิตรภาพระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกาให้ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งร่วมกันสร้างโลกที่ดีงามกว่าเก่าท่านผู้ฟังอยู่ในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาบ่เพียงแต่ได้เก็บรักษาภาพวิดีโออันประเสริฐเกี่ยวกับท่านนิกสันเดินทางเยี่ยมยามจีนเท่านั้นยังได้รักษารูปประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประชาชนสองชาติจีนอเมริกาเคียงบ่าเคียงไหลสู่ควบรวมกันในสงครามโลกครั้งที่2นำอีกในระยะเยี่ยมยามอเมริกาเทื่อนี้ท่านสีจิ้นเพียงได้หวนคืนอย่างโดดเดิมสองเถื่อทั้งมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างประชาชนสองชาติจีนอเมริกาที่สร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อในท่ามกลางสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกเพิ่นกล่าวว่า
2: จีนและอเมริกาเคยเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันต่อต้านการหุกหานของพวกฟาสซิสต์ประวัติศาสตร์ตอนนี้ประชาชนจีนจะบ่มีวันหลงลืมประชาชนอเมริกาก็บ่ได้หลงลืมเช่นกันในระยะสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นกองทัพและประชาชนจีนได้กอบกู้ช่วยเหลือนักบินอเมริกาหลายห้อยคนด้วยการเสียสละชีวิตหลายแสนคน
1: ปี2026เป็นปีครบรอบ85ปีแห่งการเดินทางมาจีนต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นของกองทหารอากาศอาสาสมัครอเมริกาหรือ Flying Tigers แปลเป็นลาวากำลังเสือบินเมื่อ85ปีก่อนในเวลาที่ประชาชาติจีนต่อต้านฟาสซิสต์ญี่ปุ่นอย่างยุ่งยากลำบากที่สุดนักบินอเมริกาสุดหนึ่งได้เดินทางข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรขึ้นสู่สนามฮบจีนโดยได้บุกเบิกเส้นทางการบินนอกอูดข้ามผ่านภูหิมาลัยซึ่งได้ซุบลอจิตใจกำลังเสือบินที่ปกป้องสันติภาพความทุกข์ความสุขส่งเสริมมิตรภาพด้วยการเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อท่านสีจิ้นเผียงได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกำลังเสือบินในสาธารณะหลายเทือพร้อมทั้งได้ตอบจดหมายของนักฮบเกาของกำลังเสือบินและหวังว่าจิตใจกำลังเสือบินจะสามารถสืบทอดต่อกันไปจากหุ่นสู่หุ่นและ

0: วังภาษาสนสองชาติจีนอเมริกาความทรงจำทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สมบัติทางด้านจิตใจอันล้ำค่าที่สองประเทศจีนอเมริการวมกันถนอมหวงแหนและสืบสานกันมาโดยตลอดโอกาสกล่าวคำปราศัยในพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติอยู่ทำเนียบขาวอเมริกาท่านสีจินเพียงได้ซี่ให้เห็นอย่างจะแจ้งว่า
1: สองฝ่ายจีนอเมริกาต้องรักษาเส้นแดงที่บ่ปะทะกันและบ่เป็นปรปักษ์กันก็ยอมจะสามารถบุกเบิกเส้นทางอันถูกต้องที่สองประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันในโลกหน่วยนี้ได้อย่างแน่นอน
0: ต่อกับเรื่องนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ตอบฮับว่า
2: ข้าพเจ้าคงคอยร่วมกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสืบต่อร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามกว่าเก่าให้แก่สองประเทศอเมริกาจีน
0: ท่านผู้ฟังการแลกเปลี่ยนแบบคำมหาสมุทรอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างภาษาสนสองชาติจีนอเมริกามีประวัติมาอย่างยาวนานและพัฒนาไปอย่างมีชีวิตชีวาในภาคมรดกประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการวางแสดงแบบแลกเปลี่ยนกันกับผู้ชมในหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้วางแสดงรูปภาพของหมีแพนด้าที่หน้าหักสองโตซึ่งเป็นการสนองแง่มุมพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับผู้คนทั้งหลายในการสังเกตมิตรภาพจีนอเมริกาเมื่อ54ปีก่อนในจุดเวลาอันสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการทับม่างสภาพบ่อใบบ่อม้าของสายพัวพันจีนอเมริกามีแพนด้าสองโตที่มีชื่อว่าหลิงหลิงและชิงเชียงซึ่งได้แบกหาบนาทีอันนักนวงแห่งการเสื่อมสารมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างภาษาสนสองชาติเดินทางไปนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาเมื่อพวกมันเดินทางไปถึงเซาอเมริกา 8,000 กว่าคนได้ฟ้าสายฝนออกมาต้อนรับมีแพนด้าสองโตดังกล่าวปรากฏตัวอยู่อเมริกาเดือนทำอิฐก็มีภูเขาสมหลายกว่า1ล้านคนโอกาสเยี่ยมยามอเมริกาเทือนี่ท่านสีจิ้นเพียงได้แบ่งปันข่าวดีอีกข่าวหนึ่งในพิธีต้อนรับที่ทำเนียบขาวอเมริกาว่าย
2: ังอีกบ่เท่าใดมือมีแพนด้าที่ชื่อว่าผิงผิงและฟูซวงจะมาดำรงชีวิตอยู่สวนสัตว์แอตแลนตาและจะได้พบหน้ากับประชาชนอเมริกา
0: ท่านผู้ฟังตอนเช้าวันที่27กันยา2026ตามเวลาท้องถิ่นมีแพนด้าที่ชื่อว่าผิงผิงและฟูชวงได้รับการขนส่งไปฮอดนครแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาด้วยเฮือบินเมาล้ำตามแผนการของสองฝ่ายจีนอเมริกาพวกมันจะดำรงชีวิตอยู่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีความหวังของสายพัวพันจีนอเมริกาอยู่น้ำประสาสนพื้นฐานอยู่น้ำประสาสนอนาคตแมนอยู่น้ำสาวนุ่มและพลังชีวิตชีวาแมนอยู่น้ำท้องถิ่นจากสติปัญญาทางการทูตเกี่ยวกับบานน้อยซุกยู่การปีนหมุนของบานใหญ่คือกีฬาปิงปองซุกยู่การเปิดประตูแห่งการพัฒนาการพัวพันจีนอเมริกาฮอดเรื่องเราที่ดีเกี่ยวกับมิตรภาพจีนอเมริกาที่เบี้ยไม้แดงรัฐแคลิฟอร์เนียที่อเมริกามอบเป็นของขวัญแห่งชาติได้เติบใหญ่ขึ้นอยู่จีนจากเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเกี่ยวกับทานโรนัทซาโคสกี้ครูสอนห้องเฮียนมัธยมอเมริกาให้ทุนสนับสนุนแก่นางยินหยุ่ยเจินผู้ปลูกต้นไม้เพื่อปะปงทะเลซ้ายจีนฮอดขอรีเริ่มที่ติดแท้ตัวจริงเกี่ยวกับจีนจะเสื้อเสิร์นสาวนมเยาวชนอเมริกา 100,000 คนไปแลกเปลี่ยนอยู่จีนใน5ปีต่อหน้าเรื่องเล็กๆน้อยๆแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างภาษาสนสองชาติจีนอเมริกาได้สะสมกันกลายเป็นแรงพลังแห่งที่รอเลี้ยงการขยายสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในการเยี่ยมยามเทือนี่ประมุขรัฐ2ประเทศเห็นดีเสริมขยายเนื้อในทิศทางสายพัวพันจีนอเมริกาเติมอีกร่วมกันสร้างสายพัวพันธุ์ที่มั่นคงทั้งยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐานเคารพยุติธรรมและเท่าเทียมกันท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่แจ้งทิศทางให้สายพัวพันธุ์ระหว่าง2ประเทศจีนอเมริกาขยายตัวก้าวไปไกลอย่างมั่นเทียงเพิ่นกล่าวว่าย
2: อมรับและเคารพความแตกต่างกันระหว่าง2ฝ่ายเข้าใจกันเฮียนฮู้ซึ่งกันซอกให้เห็นผลประโยชน์ร่วมหลายที่สุดเปิดกว้างการร่วมมือกันควบคุมความเห็นที่ขัดแย้งกันให้เหมาะสมการพัวพันระหว่าง2ประเทศก็จะสามารถขยายตัวก้าวไปไกลอย่างหมั่นเทียง
0: ท่านผู้ฟัง

ดูแทนหุบแก๊สลักที่ปากทางเข้าหอสำเนาเอกสารแห่งชาติอเมริกาได้แก๊สลักตัวหนังสือที่ว่าอดีตล้วนแต่เป็นอาลัมพบทพวกเขาทบทวนคืนสำเนาเอกสารที่เป็นเสียงภาพและวัตถุพันธ์ซึ่งได้รักษาไว้จนมาถึงทุกมื้อนี้บ่เพียงแต่เป็นการหวนคืนหลังจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งและเป็นสักขีพยานให้แก่การมุ่งหน้าก้าวหาสู่กันของประชาชนสองชาติจีนอเมริกาเท่านั้นยังเพื่อเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสองประเทศที่ดีงามกว่าเก่าอีกด้วยท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับบทข่าวสารเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนเดินทางเยี่ยมยามอเมริกาทั้งรัฐกิจในวังมอมอมานี่ดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเทียนเฉียยี่จ้าทั่วโลกเป็นครอบครัวเดียวกันจากนั้นจะโตด้วยเพลงภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Edelweiss เสริญทานหับฟังได้เลย

0: มอนซูนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในฤดูร้อนปี1945ท่านหวังเหยียนเผยบุคคลประชาธิปไตยที่มีสื่อเสียงของจีนได้ไปย่ำยามเมืองเหยียนอันได้สัมผัสกับเสาพาของมณีจีนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประโยชน์อย่างและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างประโยชน์อย่างทั้งได้สนทนากับท่านเหมาเจ๋อตงในเฮือนธรรมของเมืองเหยียนอันซึ่งเป็นการสนทนาเป็นที่ฮู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งท่านหวังเหยียนเผยได้ตั้งคำถามหนึ่งที่พัวพันกับปัญหาหยุ่งยากที่มีมาเป็นเวลาหลายพันปีคือพระกมลีจีนเห็นแนวใดจึงสามารถพ้นออกจากข้อเบียนประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์ต่างๆในบู่ฮั่นเจริญแข็งแกร่งขึ้นอย่างว่องไวสุสมลงและล่มแล้วก็ว่องไวเช่นกันท่านเหมาเจ๋อตงได้ให้คำตอบว่าให้ประชาชนติดตามกฎการรัฐบาลเซาคอมมูนิสต์จีนฮุนกอนให้คำตอบทำอีทต่อคำถามในเหือนธรรมหลังจากนั้น70กว่าปีเดือนพฤศจิกปี2021ในขอมาสุมขอบคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้คำตอบอันใหม่ต่อคำถามในเหือนธรรมดังกล่าวคือพันการบักบานสู่ซนเป็นเวลาห้อยปีโดยเฉพาะแมนพฤติกรรมใหม่นับแต่ก่อนผสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาพรรคพวกเขาได้ให้คำตอบที่2คือการปฏิบัติโดยตนเองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหือนธรรมสู่ท่านฟัง

จากการค้นคว้าใส่พวกพันธุ์ระวังผักกับประชาชนฮอดการเล็งสายตาใส่ตนเองและปฏิบัติโดยตนเองสองคำตอบที่ได้ขำพานและอย่างเวลาที่ตนนั้นได้แสดงให้เห็นความมีสติและความหนักแน่นของเซาท์คอมมูนิตี้จีนตลอดมาท่านสีจิ้งผิงเคยเล่าถึงปัญหาฮอบเยียนประวัติศาสตร์เรื่อยๆในกองผสมสำคัญข้างหนึ่งที่ฮันนาซูพนักงานกันน้ำที่เป็นคนส่วนหน่อยสำคัญท่านสีจิ้งผิงได้ลุ้งเลิกวิเคราะห์กฎเกณฑ์การพัฒนาของจีนและต่างประเทศในสมัยปู่ฮั่นและปัจจุบันโดยปรายงานจากราชวงศ์ซักลินาต่างๆบรรลุถึงความเจริญหุ่งเหืองที่สุดแล้วสุดโทรมลงฮอดขบวนการลุกฮือขึ้นของเซาเกษตรกรทุกเทื่อได้หับไสสนะแล้วปลาไสฮอดสหภาพโซเวียตแตกสลายพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มแล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนแหงยูเอโรตะเว้นออกท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นอย่างเหลือซึ่งว่าสาเหตุรวมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบ่สามารถแก้ไขปัญหาของตนได้การปฏิบัติโดยตนเองแม้จะดำเนินยากคือแนวใดมีคนใส่คำเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเอามีดผ่ารัดให้แกหังไก่ตนเองปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้นผ่ากำอำนาจตามลัทธิมากขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแต่มาฮอดไทยปี2025จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุถึง101ล้านกว่าคนองค์การภาคขันหากฐานมีถึง5ล้าน4แสน31,000กว่าหัวหน่วยพักใหญ่มีท่าแห่งอันใหญ่หลวงในการดำเนินเปียกงานสำคัญและสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งเผชิญหน้ากับความยุ่งยากพิเศษในการคุ้มครองพักและปกครองบริหารประเทศแต่ความยุ่งยากพิเศษของพักใหญ่ในที่สุดต้องแก้ไขโดยอาศัยกำลังแข็งของพักใหญ่เองเมื่อขวัญขึ้นถึงประวัติศาสตร์ห้อยกว่าปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากกองผสม7สิงหาคมกองผสมกู่เทียนฮอดกองผสมจวนอี้จากขบวนการปรับปรุงแบบแผนยูเหยียนอานกองผสมขบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ฮอดการคุ้มครองพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านในยุคใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มีดผ่าตัดใส่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนท่านสีจิ้งผิงมีวิสัยทัศน์โดยพิจารณาถึงความอันตรายในความปลอดภัยท่านตัดเกื่อนให้ทั่วพรรคยังแข็งขึ้นมาปัจจุบันพรรคพวกเขาแบกหับหน้าที่อันนักนวงที่สุดในการสั่งสาความทันสมัยแบบจีนผสมหน้ากับสภาพแวดล้อมด้านการกำอำนาจยังซับซ้อนที่สุดต้องรักษาสติยังแข็งขัดกว่าเก่าในการปฏิบัติโดยตนเององค์การพรรคและสมาชิกพรรคบ่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดแบกหาเปี้ยงานหยังล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติโดยตนเองต้องเอาตัวเข้าถึงอย่างแท้จริงปกควรถือเอาการปฏิบัติโดยตนเองเป็นคำขวัญปากเปาล่าล่าย้อนมาเคยเห็นเปี้ยอยู่ท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปีท่านสีจิ้งผิงได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อปัญหาแบบแผนปี2012หลังจากท่านสีจิ้งผิงขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนปอฮอดเสามือก็ได้จัดการกำหนดกฎเล็ก8ข้อของส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นได้เร่งรัดก่อสร้างแบบแผนในทั่วพรรคอย่างฟดฟื้นวันที่13ธันวาคมปี2014ในเวลาลงเคลื่อนไหวสำรวจอยู่นครเจินเจียงแขวงจางซูท่านซุยหลงหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุ74ปีได้จับมือแน่นๆกับท่านสีจิ้งผิงแล้วอุทานด้วยความตื่นตันใจว่าสบายดีท่านเลขาธิการไงท่านจังแมงมือปราบพวกโซล่าบังหลวงนำเอาความสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศก็แมนอยู่ในการเคลื่อนไหวสำรวจครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้เสนอเป็นขั้งทำอีกว่าคุ้มครองพรรคยังเข้มงวดรอบด้านทั้งจัดเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์4รอบด้านโดยห่วมกับการสั่งสังคมยิ้มหนำสำล้านให้สำเร็จอย่างหอบด้านลุ้งเหลือการปฏิรูปอย่างหอบด้านและปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างหอบด้านจากคุ้มครองผักอย่างเข้มงวดหอดคุ้มครองผักอย่างเข้มงวดหอบด้านคำว่าหอบด้านมีความหมายอย่างลึกซึ้งบางคนหยอกย้อป่อปั้นโฆษณารูปแบบการเมืองที่มีหลายภาคกำอำนาจพัดเปลี่ยนกันและอำนาจ

ในการเคลื่อนไหวภายใต้การนำพาของท่านสีจิ้งผิงการคุ้มครองผักยังเข้มงวดหอบด้านได้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ผ่านการเวลาห้อยกว่าปีเอาใจใส่การสั่งตนเองให้เข้มแข็งได้เต็มไปด้วยพลังชีวิตอยู่เสมอเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้แสดงความตัดสินใจอันเด็ดเดียวที่สุญญูการคุ้มครองผักยังเข้มงวดหอบด้านด้วยความพยายามอย่างปลดละสืบต่อตอบคำถามในเหินธรรมอยู่เย็นอันให้ดีให้คำตอบแห่งยุคสมัยที่บ่เห็นให้ประชาชนผิดหวังท่านผู้ฟังที่หัดฟังพันไปนั่นแม่นการแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่สองต่อคำถามในเหือนธรรมคือพระคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติโดยตนเองบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหัดฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหัดฟังเนื้อในรายการในระยะต่อ

ยากผู้อย่างแดเกี่ยวกับทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับทานประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ทานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

มอนซืนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่ท้ายเดือนกุมภาหาท้ายเดือนกรกฎปีนี้ศูนย์กลางพะกอมมุนิจีนได้ดำเนินการ

0: กันไว้ศึกษาอุปมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วผักอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงมาโดยตลอดต่อพนักงานสมาชิกพรรคในการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเพิ่นกล่าวว่าทัศนะผลงานการบริหารเป็นปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่ติดพันกับการสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกับอำนาจเพื่อประชาชนการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหัวข้อค้นคว้าตลอดชีวิตสำหรับพนักงานสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคควรสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารให้นักแน่นคือแนวใดในระยะต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกฮู้คำตอบจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังในสำเนาเอกสารของท่านฉีจงชุนอดีตผู้นำจีนได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคำตีราคาประเมินจากการจัดตั้งพรรคที่มีต่อพันในระยะกองประสุมพนักงานขั้นสูงสำนักงานตะเวนตกเสียงเหนือศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี1942หาปี1943ซึ่งเนื้อในบางตอนเขียนว่าย้ำปกติบอนเฮ็ดเวียกเต็มไปด้วยประชาชนทุกมือตอนเพิ่นอยู่น้ำกันกับเขาเจ้ามักจะเป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดบางทีเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกอยู่แต่เพิ่นก็ย้อมป้าเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเพื่อโอล้มกับเขาเจ้าอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวบ่มีทัศนะอัญญาสิทธิ์แม้แต่หน่อยเดียวในนี้มีข้อปีกย่อย3จุดที่น่าประทับใจที่สุดคือ 1. เต็มไปด้วยประชาชนหมายความว่าประชาชนไปหาเพิ่นเป็นประจำโดยบ่มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตที่วางโตสูงมีแต่ความเป็นกันเองแบบเปิดประตูเข้ามาหาโดยกงเลยถือเอาเรื่องของพ่อแม่ประชาชนเป็นหน้าที่ของตนจึงจะสามารถกิ้งเกือกลี้เหลือและเฮ็ดเวียกหวมกันกับประชาชนได้ 2. เป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งเป็นท่าทางที่บ่แม่นเป็นการแสดงออกและทำท่าเฮ็ดขึ้นมีเพียงแต่เสมอภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เกียรติจริงใจเท่านั้นจึงล้มเข้ากันได้ 3. ย้อมปะเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่แม่นจัดอยู่อันดับหนึ่งทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาทั้งหมดเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังคำตีราคาประเมินดังกล่าวเป็นเพียงบทเท่าใดคำเท่านั้นปั่นกับหูแต้มแบบง่ายดายแผ่นหนึ่งที่วาดภาพถึงการเว้านัวหัวมวนของพี่น้องสาวบ้านที่อยู่เต็มห้องและยังมีคนตั้งใจรับฟังอย่างจดจ่อจากสิ่งนี้พวกเขาจะสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงทางสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างพรรคกับประชาชนได้สร้างแห้งจูงใจให้แก้การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: เหยียบพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนักแน่นวางตัวอยู่ท่ามกลางประชาชน
0: เหตุแนวนี้จึงจะหุ่นซึกมั่นใจและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห้งย้อนยังประเทศจีนจึงสามารถตีเอาชนะในบั้นลึบล่างความทุกข์ยากขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็เป็นย้อนพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหลายได้ล้มหักฐานจนเกิดเปื้อนขี้ตมฝึกฝนตนเองจนสามารถล้มกับสาวบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นอย่างเลียนไหลปานเว้าภาษาบ้านเกิดตนทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนยุ่งยากและมีความกังวลใจเลขาประจำบ้านผู้ลงหักฐานสวยลืบล่างความทุกข์ยากอยู่เขตสุนบทบางคนถึกสาวบ้านเอิ้นแบบใกล้ซิดสนิทสนมว่าพนักงานหมาบ่เฮาพอหยังก็พอว่าเขาเจ้าไปยามเฮือนสาวบ้านเรื่อยๆความบุกนำลุยตมเฮ็ดเวียกตามทงไฮทงน้าน้ำประชาชนจนหมาเฝ้าเฮือนของชาวบ้านเห็นแล้วก็บ่เฮาคำเอิ้นแบบกวนๆดังกล่าวนี้แม้ได้แสดงให้เห็นโดยกงถึงคำย่องย้อของประชาชนต่อพนักงานผู้ลงหักฐานเหล่านั้น เมื่อมีสายสัมพันธ์อันสนิทแน่นแบบนี้ประชาชนเปิดอกเปิดใจพนักงานสมาชิกพรรคเป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติตัวจริงก็จะสามารถร่วมกันแสวงหาทางออกและสร้างสาภารกิจได้ท่านสีจิ้นผิงได้ตักเตือนด้วยความห่วงใยว่า
1: เศรษฐกิจพัฒนาแล้วระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ยกสูงขึ้นแล้วแต่ยังบ่เท่ากับว่าสายพัวพันระหว่างพรรคกับประชาชนใกล้ชิดกันกว่าเก่าและใกล้ชิดอย่างแน่นอนโกงกันข้ามบางเทื่อมันอาจห่างเหินออกไปอีก
0: ฉะนั้นในฐานะเป็นพนักงานสมาชิกพรรคควรสำรวจตนเองเคลื่อนให้หลายขึ้นยกตัวอย่างในการสร้างสาภารกิจมีกรณีที่แลนหาคันเทิงหลายแต่ลงหักฐานหน่อยและห่างเหินจากประชาชนหรือบอมีจุดอ่อนที่บ่ฮู้เฮ็ดเวียกมหาชนและล้มกับประชาชนบ่เข้ากันหรือบ่พนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจีนเป็นผู้รับใช้ประชาชนเมื่อเป็นผู้รับใช้ประชาชน1ต้องเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมบ่ให้มีจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว2แม่นต้องเป็นผู้รับใช้เด็ดขาดบ่ให้มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตนั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างเที่ยงตรงถือเอาการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารใหญ่ที่สุดทัศนะผลงานการบริหารแบบนี้จึงแม่นทัดแท้ของเซาก่อมมุนิตนายปึ้มพ้นออกจากความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นเผียงได้ระบุว่าเป็นหยังจึงประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างวองไวก็เป็นย้อนมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นขอแต่ว่าการน้ำถูกขันสามารถผูกมิตรผูกใจกับประชาชนและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันยึดมันหลักการมาจากประชาชนและเข้าถึงประชาชนแล้วเวียกงานพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้น้ำมือดีขึ้นภารกิจพวกเฮาก็จะน้ำมือเจริญขึ้นย้อนหยังจึงต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่า
1: สหายผู้มีจิตใจหลงเฮ็ดเวียกอยู่ขันหักฐานประชาชนจะเห็นได้จับต้องได้และสัมผัสได้นี่คือความอบอุ่นอย่างหนึ่ง
0: สำหรับท่านสีจิ้นผิงแม้นได้ปฏิบัติตัวจริงดังคำเว้าดังกล่าวของเพิ่นเองยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งแขวงเหอไปท่านสีจิ้นผิงได้แบกรถถีบลุยขำน้ำหู้ถั่วเพื่อไปยามเฮือนประชาชนเขตสนบทตอนเฮ็ดเวียกโยนครเชียงเหมินแขวงฝูเจียนเวลาลงหักฐานเพิ่นจับจอกที่เปื้อนคาบสาดื่มน้ำโดยกงเลยตอนเฮ็ดเวียกโยเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนเพิ่นนำหน้าไปเก็บกำซอกหู้ขอมนโยบอนห้างไก่ซอกหลีกที่สุดจนชาวบ้านได้กล่าวย่องเพิ่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่การน้ำใหญ่ที่สุดที่เคยไปถึงท้องถิ่นนั่นจากสายสัมพันธ์อันเรียบง่ายที่อยากซวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่นสาวกสิกรหอดน้ำใจอันลึกซึ้งที่ถือเอาเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของตนเองตลอดหอดสายใยผูกพันกับประชาชนที่บ่คิดเพื่อตนเองบ่เฮ็ดให้ประชาชนผิดหวังล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนที่ออกจากใจจริงด้วยความจริงใจความกระตือรือร้นจนกระทั่งความโดดเดิมเพื่อเข้าถึงประชาชนรับใช้ประชาชนจึงจะสามารถซ่อมเห็นความเฮียกห้องต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านสีจิ้นผิงได้ซี่ออกว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่และระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่สนอย่างบรดละ
0: พนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจินทุกคนสามารถนำเอาคำตีราคาประเมินของการจัดตั้งพรรคต่อทานสีจงเชียนสบับดังกล่าวมาเปรียบเทียบใส่อุดมการแต่หัวทีส่องให้เห็นจุดอ่อนและถามใจตนเองว่าคอยใกล้ซิดกับประชาชนปานใดคำตีราคาประเมินต่อคอยเองจะเป็นแนวใดท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าแห้งจุงใจเกี่ยวกับทัศนผลงานการบริหารจากของม้นสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งสำหรับเนื้อในรายการมื้อนี้พวกเขาได้นำเสนอสู่ท่านฟังไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฟางหวาวัยหนุ่มที่สดใสเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าชินเต๋อเพียนจังแปลเป็นลาวว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใจให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและ

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมปัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เจ้าจีนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี้ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านยันกับเผ่าฮุ่นก็เลยใส่นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปาทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชวนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพที่สองคนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื้อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเยอยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าฮุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระองค์ก็กล่าวว่ายินดีซวยราชวงศ์ฮั่นปกป้องซ้ายแดนในปี36ก่อนคศราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนหนึ่งซวยขั้นฮู้หันเยท่อนโฮมเผ่าฮุ่นในปี33ก่อนคศขั้นฮู้หันเยไปฮอดฉางอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้นึงชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งฉลาดข่านฮู้หันเยฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเย็นซื่อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี้ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

ควัดกาประทับการควัดกาประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควัดใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือรูปที่แต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควัดที่มีอยู่แต่จีนเท่านั้นมีคนคาในสองด้านคือไส้สอยและเสื่อนสมได้เครื่องศิลปะที่ควัดนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือควัดนวลออกมาเอื้อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ควัดลุกลงเอื้อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับควัดซื้อน้ำสกุลของผู้ควัดและวันเดือนปีที่ควัดนี่เอื้อนว่าเปลี่ยนขวานซึ่งส่วนหลายใส่อิงเหวินทำอิฐกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจจนมหอดราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการควัดกาประทับเป็นหู้เป็นทางเขื่อนในราชวงศ์ซุ่งและเหยวนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักควัดและแบบแผนการควัดอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเหวินเผิงที่ถูกเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการควัดกาประทับเหอเจิ้นติงจิ้งเติ้งซือรูชีไบซือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการควัดเมนจวนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาควัดมีแก้วใสยกโลหะเข่าสัตว์งาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใช้หลายกว่ามูแม่นหินหินที่นักควัดมักที่สุดมีหินชิงเทียนโซซันช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะควัดกาประทับได้รับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้รับความนิยมสมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉวียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ขังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อสื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีช้างอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงบาป

แต่ซ้ำผักได้ทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างดวงหลายราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ร่วมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงซานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แขวงคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นไต้ผิงไต้สู่หลังถางไต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แขวงปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองคายเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นยูจีนยังมีอำนาจของซุนเผาซวนหน่อยเซนเหลียวและเฉียตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซุนเผาหนือเจินนั้น

ทรงทหารบุกเข่าค่ายเฟิงราชวงศ์ทรงเหนือถึกดับศูนย์ฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ทรงไต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ทรงกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินท่อนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสวนราชวงศ์เชียตะเวนตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลข่านตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับโซนกำลังที่เสียดเหลือของราชวงศ์ซ่งไต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู้หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถึกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอรบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถึกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถึกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลเพิ่นได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน

那康困难以困争，ยุจีนสมัยบุฮั่นระฆังเปียนจงแม่นเครื่องดนตรีสนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสพดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงระฆังทั้งด่างแห้งทั้งมวลระฆังของคนนั่งหยีแขวนจึงแม่นระฆังขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนั่งหยีของแขวนจึงของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินระฆังขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ระฆังของคนนางหยีแขวนจึงรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำลิดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเทิงสั้นกลางและสั้นลุมมีทหารท้องสำลิดที่ประกอบดาบ6คนและไม้หลายอันหาแบกน้ำหนักการออกแบบละเอียดปานีดหลายโค้งประกอบโค้งทนระฆัง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลระฆังที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า200กิโลจำนวนน้ำหนักและปริมาตรของระฆังสุดนี้ก็เห็นน้อยในระฆังต่างๆฝีมือของระฆังของคนนางหยีแขวนจึงแม่นปานีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้ย่างสะดวกระฆังแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนระฆังและทฤษฎีดนตรีถึกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าระฆังสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังระฆังของคนนางหยีแขวนจึงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของระฆังสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงระฆังที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั้นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์ของดนตรีบูฮั่นของจีน

รูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงรูปแต้มของราชวงศ์ซ่งไต้นอกจากแต้มโขนภูผาแม่น้ำดอกไม้และนกแล้วยังมีรูปแต้มชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมตัวเมืองและชนบทรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงแม่นแต้มโดยจังเสือตวนในท้ายราชวงศ์ซ่งเหนือและต้นราชวงศ์ซ่งไต้เป็นรูปแต้มที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดรูปแต้มนี้ในแต้มวิวของสองฝั่งแม่น้ำเปี้ยงเขอของราชสถานีตงจิงคือเมืองไคฟงแขวงเขอนานในปัจจุบันของราชวงศ์ซ่งเหนือในเวลาก่อนและหลังบวนชิงหมิงปัจจุบันรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงถือเก็บรักษาอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์วังบูฮานปักกิ่งรูปแต้มนี้ยาวหลายโดยแบ่งเป็น3ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1ในแต้มกล่องล้อที่ตั้งเครื่องนักกล่องหนึ่งกำลังย่างไปหน้าอยู่ตามฟังอยู่ซานเมืองในตอนเช้าภาคส่วนที่2ในแต้มสภาพการเดินทางที่แออัดทั้งแม่น้ำเปี้ยงเขือโดยสะพอแมนขัวหูบสายห่มอยู่ทั้งแม่น้ำอยู่ทั้งขัวมีคนและรถส่วนไปมาอย่างคับค้าหนาแน่นคือขึ้นที่สุดภาคส่วนที่3ในแต้มหูบวิวของถนนหนทางในเมืองมีทุกบรรยากาศคนสัญจรไปมาตามถนนรูปแต้มนี้กว้าง 25.5 ซมยาว 5.25 ซมในแต้มรูปคนประเภทต่างๆ800กว่าคนสักใหญ่94โตต้นไม้170กว่าต้นรูปนี้ในแต้มภาพของสวนพักอยู่ซานเมืองเปี้ยนเหลียงการคมนาคมขนส่งทั้งแม่น้ำเปี้ยงเขอสภาพการค้าขายตามถนนจุดพิเศษของเฮือนตามสองฝากถนนผู้ลากเหือที่กำลังออกแหงงานยังขนเขียวเจ้าขนมุนนายที่อยู่สบายสบายขัวสายห้องที่สง่าผ้าเผยกำแพงเมืองที่สูงพร้อมด้วยรถคันหามอูดด้วนแต่แต้มคือของแท้รูปแต้มนี้ดึงดูดใจหลายมีคุณค่าสูงไม่หับความนิยมสมชอบโดยทั่วไปจากคนทั้งหลายและถึกนักแต้มรูปหลายคนเฮียนแบบรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิง

การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนก๊กเหลาทั่วป๋าที่สางราชวงศ์ไว้เหนือและทอนฮ้มภาคเหนือของจีนนั่นแม่นก๊กเหลาที่เก่งหลายของเผ่าเซียนไปทำอิดก๊กเหลาทั่วป๋าบ่มีเฮือนอยู่ตัวหนังสือและกฎหมายในสมัยราชวงศ์ไว้และจีนข้าเจ้าล้อเลี้ยงสัตว์และย้ายไปทุ่งหญ้าที่อยู่ภาคใต้ของผู้ยินชันกลายเป็นหัวหน้าของ36ก๊กเหลาของเผ่าเซียนไปและเริ่มสร้างเฮือนอยู่ถาวรผลิตกสิกรรมและค่อยๆเข้มแข็งขึ้นในปี386ทั่วป๋ากุ้ยสืบทอดบัลลังก์เปลี่ยนชื่อของราชอาณาจักรเป็นเว่ยในปี439ทั่วป๋าเทาฮ่องเต้ไทหูถอนโฮมภาคเหนือเฮ็ดให้สถานการณ์แตกแยกโต้สู้กันเป็นเวลาห้อยกว่าปีนั่นสิ้นสุดลงแต่ว่าการปกครองของราชวงศ์ไว้เหนือในระยะต้นอยู่ในสภาพบ่สงบเรื่อยๆข้อกระแจที่สามารถปรับปรุงอำนาจการปกครองนั่นแมนยูบอนว่าควรเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเซียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นโดยไว้ฮ่องเต้เซี่ยวหวนที่ชื่อว่าทั่วป๋าหงแม่นนักการเมืองที่เก่งของราชวงศ์ไว้เหนือพระองค์เห็นว่าถ้าอยากปรับปรุงการปกครองที่เป็นเอกภาพกันก็ต้องรับเอาวัฒนธรรมของภาคกลางเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีที่ล้าหลังของเผ่าเซียนไปปี490ฮ่องเต้เซี่ยวหวนบริหารบ้านเมืองโดยตนเองตกลงสืบต่อปฏิบัติมาตรการปฏิ

ลาดบาดเก่าที่หันเปลี่ยนฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเชียนไปและหันเป็นเผ่าห่านยางหอกด้านปี494ฮงเต่เสี่ยววันย้ายราชสถานีจากเมืองผิงเฉิงคือเมืองต้าถงแขวงซานซีในปัจจุบันไปสู่ลั่วหยางหลังจากนั้นฮงเต่เสี่ยววันก็ได้ปฏิบัติมาตรการปฏิรูปต่างๆเนื้อในต้นตอของการปฏิรูปแมนปฏิรูประบบเจ้านายเรียกห้องให้คนเผาเซียนไปนุ่งสุดของเผาห่านคนเผาเซียนไปที่อายุต่ำกว่า30ปีและเป็นเจ้าหน้าที่นั่นต้องเว้าภาษาห่านเปลี่ยนใส่น้ำสกุลเผาห่านส่งเสริมคนเผาเซียนไปแต่งงานกับคนเผาห่านและอื่นๆห้องเต่เสี่ยววันมักอ่านปื้มมีความเห็นใส่แนวคิดปรัชญาของจื่อมาปกครองประเทศฮงเต่เสี่ยววันแต่งลูกหลานของขงจื้อให้เป็นคนนางฉงเฉิงพระองค์เคยไปบูชาขงจื้ออยู่วัดขงจื้อที่ชื่อฝูส่งเสริมปรัชญาขงจื้อสร้างตั้งห้องเฮียนอันได้รับความสนับสนุนจากคนเผ่าห่านฮงเต่เสี่ยววันปฏิบัตินโยบายหันเป็นเผ่าห่านอย่างเด็ดเดียวได้ปราบปรามการกบฏของผู้ที่คัดค้านการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและติดตามกวดกาสภาพการปฏิบัติมาตรการปฏิรูปอย่างเคร่งครัดมีเถื่อนึงอยู่ตามถนนพระองค์ได้เห็นแม่หญิงผู้นึงนั่งอยู่ในรถนุ่งสุดเผาเชียนไปพระองค์กระตำนิทั่วป่าเฉิงที่เป็นคนนั่งเร่นเฉิงติดตามกวดกาบ่อเข็มงวดและให้ผู้บันทึกประวัติศาสตร์บันทึกไว้การปฏิรูปของฮงเต่เสี่ยววันเฮ็ดให้เผาเชียนไปและภาคเหนือหันเป็นเผาห่านอย่างบองไว้สุกโยไห้ส้นเผาต่างๆเสื่อมยงเข้ากันอยู่ภาคเหนือดินหุกเหื่อหลายบอนอยู่ใกล้กับรั่วหยางได้รับการซับเซาการเมืองและเศรษฐกิจของราชวงศ์ไวเหนือได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงอำนาจก็ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคง

เงินเหรียญบูฮานเงินเหรียญบูฮานของจีนแม่นหนึ่งในเงินตาก่อนหมู่ในโลกเงินเป็นรูปหมุนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมที่ใช้โดยทั่วไปเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนั้นเคยมีอิทธิพลที่ลึกซึ้งดนนานต่อบางประเทศและเขตแคว้นในอาซีแล้วก็รูปก่อฮางเป็นระบบเงินตาที่มีเอกลักษณ์ตะเวนออกก่อนเงินตาปรากฏออกมาคนเฮามีแต่ใช้เครื่องของแลกเปลี่ยนกันตัวอย่างคือใช้แบ้ตัวหนึ่งแลกเปลี่ยนเข่าถุงหนึ่งก่อนนี้ 3,000 หา 4,000 ปีบรรพบุรุษของสาวจีนเริ่มใช้กาบหอยเป็นเงินเคียงคู่กับการพัฒนาของการแลกเปลี่ยนสินค้ากาบหอยธรรมชาตินั่นบ่พอใช้แล้วฉะนั้นคนจีนจึงใช้ทองสำริดมาเฮ็ดเป็นเงินตาในสมัยชนเจ้าจันก๊กเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนได้เกิดมีเงินรูปมีดรูปส้วนและรูปหมุนที่เฮ็ดด้วยทองสำริดในปี221ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีควงเต้ท่อนโฮมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันแล้วก็เอาเงินรูปหมุนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมเทียบด้วยท้องสำริดนั้นเป็นเงินตาที่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศเงินตาสนิทนี้สามารถใส่เสื้อสอดเข่าใส่กันเพื่อเอาติดตัวตัวหนังสืออยู่ทั้งเงินเหล่านี้มีคุณค่าหลายในด้านโบราณคดีฮอดปี118ก่อนค.ศ.ควงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ฮั่นเปลี่ยนใช้เงินที่ซื้อว่าอู่จูเป็นเงินตาเอกภาพของทั่วประเทศเงินอู่จูเหล่านี้ถูกนำใช้เป็นเวลา700ปีแม่นเงินตาบูฮานที่นำใช้กันเป็นเวลาดนสมควรในประวัติศาสตร์ในท่าราชวงศ์ฮั่นตะเวนตุกหวังหมางก็ได้สร้างเงินตาหลายสนิทส่วนหลายแม้นลอกแบบเงินรูปมีดและรูปส้วนเบิ่งแล้วงามหลายแต่นำใช้เป็นเวลาสั้นในปี621ฮวงเต้เก้าสู่ของราชวงศ์ทางยกเลิกเงินตาอู่จูเปลี่ยนมาน้ำไส้ซื้อของปีเซนทงเปาหยวนเปาเป็นต้นมาตั้งซื้อให้เงินตาที่สั่งใหม่นับแต่นี้เป็นต้นไปเงินตาส่วนหลายจะตั้งซื้อตามซื้อของราชวงศ์และซื้อปีและควัดตัวหนังสืออยู่ด้านหลังเพื่ออธิบายเวลาสถานที่ก่อสร้างเงินหรือคุณค่าของเงินเงินทงเปาสนิทนี้ถึกน้ำไส้ในราชวงศ์ต่างภายหลังราชวงศ์ทางจนฮอดท้ายราชวงศ์เชิงและต้นสาธารณรัฐจีนผ่านเวลา 1,000 กว่าปีจีนยังเป็นประเทศที่นำใส่เงินเจียก่อนมูในโลกในท้ายราชวงศ์ซ่งพ่อข้าฮังมี16คนอยู่เมืองฉังตูแขวงเสียส่วนความกันพิมพ์จำหน่ายเงินเจียสนิทหนึ่งที่ซื้อว่าเจ้าซืออยู่ทางเงินเจียได้พิมพ์รูปต่างๆเศษรูปเพื่อนสารรูปต้นไม้บุคคลเป็นต้นเงินตาบูฮานแมนสิ่งสักสมที่ล้ำค่าของนักสะสมจีน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: วัฒนธรรมของชาติจะยืนยงคงตัวได้ก็ต่อเมื่อว่าทุกคนภายในชาติร่วมกันปกปักรักษาและส่งเสริมสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz อดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะวันนี้ทางรายการนันยะซองเมืองจีนก็มีข้อมูลข่าวสารที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังคือท่านสีจิ้นผิงให้คำซีน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าวันที่30กันยา2026มีผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219ล้านเถอคนและข่าวเกี่ยวกับนันยะพักบุญวันชาติจีนจำนวนผู้โดยสารทั่วประเทศคาดว่าจะบรรลุถึง2ตื้อ130ล้านเถอคนและข่าวเกี่ยวกับ9เดือนของปี2026ทั่วประเทศจีนมีหงสายหุบเงาเพิ่มขึ้น438แห่งและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนและอาเซียนที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะซองเมืองจีนตอนต้นรายการนี้จังหน่อยติดตามมาฟังส่วนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนบ่ว่าจะมาหำมาเฮียนมาทัศนศึกษาเฮียนระยะสั้นระยะยาวระดับสั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือคนขั้วเหนือปริญญาเอกก็มีสั้นว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนคนลาวก็เกือบอยู่ทั่วทุกแขวงของประเทศจีนมาหำมาเฮียนได้ทุนการศึกษาที่แตกต่างกันไปสันว่าการใช้ชีวิตในประเทศจีนมีความมวลซึนแนวใดในสายตาของคนลาวเฮาเห็นประเทศจีนมีการพัฒนาคือแนวใดและตัวเองได้หำเฮียนได้เอาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองก็คือเวียกงานในอนาคตนั้นคือจังใดมีความสุขน้อยหลายซำใดมื้อนี้พวกเฮามีการโอ้ล้มสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นครนันนิงแขวงกวงซีประเทศจีนอย่าลืมติดตามมาฟังได้ในอย่างที่2ของรายการตอนท้ายรายการเกี่ยวกับการซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับฮอกและโลกว่ามีความสำคัญและมีความหมายทางด้านวัฒนธรรมของชาวจีนคือแนวใดมีประวัติความเป็นมาดนนานซำใดแล้วเฮาติดตามมาฟังนำกันได้ตอนท้ายรายการ
2: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารไหลหญ้าซองเมืองจีนเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงให้คำซีน้ำที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัย